0: ลุมก็คุกคมที่วันสร้างและดันบิงกับกับไปเองเดี๋ยวละเติมตัวลำหัดรำดวงรูปลายเกอร์บรอมกรัมดีดังบังระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลุดวงรูปดักลักลำหัดรำดวงรูปหลันในไม่หมอกไกลจีบารุปบังหัดรำตุ้นไกลกับเป็นดังตุกกับแกลมลิมเราตีสะแอเพอมเทียบวันสร้างและดันบิงกับตีสะแอเพไอแต่ไกลกับเป็นดังบ่สะเกอทุนตัวปอดปลีมาตัวปอดหลบลุดมไกลกับจักกับดีกิยาปรกนวลิมรมรูมเดเห็นนังจักและเด็บและดันเกรียบไกลตาระแกรยุยนาอัดหมอกเลยง่ายจักมังอีปุลคนอัดรุมตาทุนดมเด็กงามรอหลักมอมกรัมดีมดิบวันสร้างบริปิมเล่ลำหัดรำมินมาปรากฏว่าตัวตัวแกลตัวบังเราดมแกลทารกระเหยื่อหน้ามอมดิมลาและดันเกรียบเยอะลำแกลเหติเพลในเอเพจิงซาปสะมอยน้อมดิบอยู่แบบเหติมดาลูห้องตัวปลดเหล่าอยู่หน้าเอวแต่เหติมเป็ดรำมอยเป็ดหลับลูกกระเดกตัวเห็นน้อมด้วยกระมือลำซะมันเป็ดตำกอมกระเวิดปรากฏว่าไอแดนและมกบเป็ดซะดังบ่สะมกลำกลังมเดกยารปรกนอมกรัมดีถุมตาปรับพลบวนสร้างมเดกตางปรับลิมรอมโรมเดเห็นดังจักแลเต็มดึกวนสร้างและดันเกรเปียแกลตากระเหยนาจริงตุมตาปรับพลมอเลงะลําเกทุนด้วยบ่ตอบลิมาด้วยปลบลุ
1: จองไดโอยดังบ่สะลันที่1ยมกี2025
2: กลายก็เป็นดังโบสะกึลชาทุนตัวไอปอตะปลุอิมาตัวไอปอตหลอบลุแปะลอยงะจำจนมึงกลายก็เป็นดังโบสะโยกบห้องนิบวนซังตีนกโปกำลังประดังสะหมอเลยตึมจำจนประตาลอมองะนั่นละบินดิกยามประงะหล่อมาแปะยอดกระดับหนึ่งเราเล่นนำดิกยามประขณะบินสานกลำนั้นสะกลับเครื่องกรามดิกระดันหล่อพร้องดิเห็นนังจักตึมนังปลาพุ่นลำสะไม่ปิ่มกละเตจิงนังปลาพุ่นตีสะมึงนั้นบรึมกรามดิกระดันหล่อพร้องหังเตไอเตนั้นหังตึมนังปลามกันเซซีเสาเรียงกาแฟติว
0: นำลานเอาเกาะทุนตัวบอดอบลนำกลมสะมอนังไอตลอยเปล่าก็จุหิตุดอบลเฮตาลันปลามเตียตีตุ้มกระดันเลาะปรองในมดิงาละมาบริปิมลิเด็กมาปรัวใบยัวกระดับหนึ่งมาปลอมเราลำปรอกกันวะเปียมเพราะไอตีมาปรัวเก็บเกรียมปรักยัวกับปรัวและดันดิเห็นประตูตื่นมอปาเวทตุ้มไกลปิมลินั้นเอามายกนองดุกลำหัดรำกรำดิปรอกกันวะเดือดโอ้เบียดละมอปีดะบังเน็กนิบุญสร้างหลักเกรดลังตีดังเลาะมาก่อใส่ปมตาม
3: เ
0: อโลดีประดุมกระอดุกนางกะแอเลมหายจานอระในมอกนุกนาตรูงามกรามปวมดอแอยาเปนมแอมอมดาบาตรูกะจึงเลาะสนั้นเดบนสร้างเฮเลกัลลำไกลเกรดลำดังทังก็ยอมยับแอจวดยาเปนมเตกเวดิเรกะจึงแซมบะงะดิเจอเห็นกะโลตีกอใส่กอมอักษนักอามอยกนองนำเตียดโดยโอหาดำดีกยารปรอหลอมาหมอกไกลกจับเรื่องเตสะแอเพลมอเลงะหังตุ้มกริงฟัลปลามจิงดังหมอบวิตลูปตุตื่นหังไอเพสปันในตุเฮตาราเซเรียงลำนั้นนางไอมาปลุกกระไรตุลาลันมอรุยมาและบอมงาสะบรือเอียมเธอรมด้วยบนสร้างโรมเลปรอปลามจิงเลลวดหังหาดำไปกุมมาปรำเพ็ดใบยากระดับหนึ่งมาปรำเราและดำกรำดิมรูกริงปลามจิงพิจารณาปศเรียงมดิกยาหมอกไหลเอ็ดกจับมดิบนสร้างบริปิมลิลำหัดระเมนตุมกราหมอปิมดิงเกอปตุตื่นหมอปวดโดยโอเบตาปิมดิงเห็นเกอหนังจักและดันนกเรียแปลมดังแปลมกบเป็ดทองตุมเกาะใส่ปลา

0: ลุมก็คุมนิพนธ์ช่างและน้ำบิ่งกับกับเฮียงเจอกับดิ่งกลางจำดงรูปหังไกลเดมึงรักแลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนายไกลกบินกำลังกิดแก่ประดังจ่าตักลักตาตัวพลุสปันควากำลังประดังจ่าตักลักลืมเหมือนมินเทียดกระเช็มกลางประปรับเม็ดกระทุนเรมเราดงจีกาวทิวหาอันควาหัวดงยังยังจารมะประหังนิพวนแซงมลันสปันทนตัวปอตัดโลนำกะเองควากำลังประดังจารวินที่จิงหาแนวที่นกกบจิงประปลานาแก้วที่สังระรมโตได้เลือกคือซาและอันคือตัวสะบุญโดนกระตอมแปลงประยาดำในเมลมรมโรคกำนิพวนแซงลำรอยตบลุอิหม่ามลันสปันกำลังกิดแก่พระดังจานแตกลักกุมจริงกลายกบินตาลตัวปลุสปันลอยลันดงรูปและนันกบินตีนกแปะกระเซมแปลงตึมตาพุนมึงพระดังกำลังพระสังเจแอจารและนันตึมกำลังทำพระโยตมแปะหัมตาอากาศสับปุ่มกบกลายกุมจริงพระขณะพระขณะทุและนันตึมตาพระโยตมกันลอยนังตีงะดงจีลืองเวียนมิงเทียกลำตรงเอื้องดังควากำลังพระดังจารควายปูลปิลาก็ข่อยจารแกดลังไกลกับบินนาวกับบินละเมาตึมดงจีกาวทิวหาอันลำตรงเอื้องดังแกงควากิดไกกำลังพระดังจารควาหอยดงยังยังจารโดหุ่ยหุ่ยนิมกับลำตรงเอื้องดังแกงควากำลังพระดังจารควากำลังพระสังเจแอจารหุ่นที่จิงหัวแกงควากำลังพระดังจารอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประมักจังโตกุกเวียดนามจารตึมดงจีลำกระนังกิดไก่ประดังจาร
1: ตีโนกะเบนปอเปลานาวกะเบนกัวประซับกะหัดรับประตูไปเรียรุ่มตึงตึมตาพ่นกะบวนซามกอมกราเวทเป็มแปะนกโตกะตึมกะแสเยาะลำหัดรับประรุ่มตึงวาดมกราทงโฟเอียนโรงชายกะหัดรับประดูปรักแปลบะเหียมอย่างบวนกำดิขวาทนหัดรับประตูงามกราแกลดูปรักกะตุมิปุลดิหลังเกรียมโตแกลดาวกะเสียมลำเด็กมเสริมกรากะเดลันเยาะกะซิงปลาวัสะสุนหลังจารตักลักและนันสะฟันกันจารสลายกันยำเปิมกระหำอารกะเดลันกลายกับเป็นหลอกกระเสียมลังกวบอาศัพกะปรอมกอมจริงกะนำปรอยปุริยาปรอกนวัตุและนันตมตาประยมพันกันเลยนังตึงะหังตมหัดาปรออตุงามกรามแสซีหัดาปรอและดันแกลกะจ๊ะมาปรอเลยงะหัดไรลานเกรียมกางแกลดับปีนางลันจารมกรามดิบวนสร้างดับปีนางแกลกันเนามดิกะยาเวียดนามจริงลายจารแอกะสิดิกะยากะตางแกลกะจ๊ะเลยงะอาศัพตรนเมืองบานบีทือเกอปิกุมหองลาจารตาเจงาวโยตัวของพระหัตถ์เพียนและดำเนินเราหัตถ์เพียนโลธรรมเป็นรถไกลกับเบนดงจีลึงเหวียนบิงเจ็ดลำจุงเอื้องด่างควากระหนงประด่างจารควายปูลเปลาคุกหอยจารตักลักเป็นยะเป็นหำเดกยาประตุมกระเบิ่งปลุกกระดิกตุกกระลงจารบีเจ็ดกระตุมหัตถ์ประปรองตีวัลตุมกระทุ่งโฟเอียนกายยำพ้นมอวัลหัวตั้มกระดุนหกมรันใบกบและนันตุมตาประพ้นปีลิรมเป็ดจารละตุเอกำพาลำโปรเสตุปลุกปะไอแกลประคลำสาทนไปหาดูบะเหียมจำกุนกำดิมังนำปลุกตุกกระกระจุบลุยมาทนดงชีลึงเหวียนบิงเจียดเอวลายตุ้มกันดังทารับระลำกวบอสับกับตุ้มหัดรับระแกลกระจ้าหลักตุกงามกระกระเสียมลำวัดไกลจนกะอ่ำกอมกระวัดบวนซ้ำรอมาเลงะหัดรับระบะเหียมจำก้นและนันตุ้มตาปลอมกันมอมกวบอสับเตียนกับเบนใน
0: ลำรวยตะปลุอิหม่ามลันสปันกำลังเกรดแรงประด่างจานตักลักโกมจริงเล็กกระไรกระบินตาลกระจุหังกระไรกระบินลอยลันดงรูปเล่นอันกระบินตีนกเปะกระเชมแรงตึมตาพุนมึงประด่างกำลังประสังจือแอเล่นอันตึมกำลังแถมประโยตมประโกมจริงตึมกำลังประประกระหนัดรูเล่นอันตึมตาพุนยมพันกันลอยหนังตื่นแงดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตุ้งเอิงด่างควากำลังประดังจารควาอิปูลปิลากุกหอยจารแกดลังไกลกับบิน
1: ตีโนกับเบนกำลังเกรดลังประดังจารตักลักกระเซมลังมัวประซับกำลังเซมกราแกลยอกระซิงกระเจลันปลาวัสะส่วนหลังจารตักลักและนันสาวันกันจารสลายโดยเสียรำอาเฮิมทอพนกระยอกระซิงกระเจลันนั้นก็ย่อซ้อลำประกายกระรูปลันดังบางทนเสบอตปันในตุตปันเปลี่ยมาห้องปะปรองใหม่ตุตปลุสาวกับไปตาเป็ดทองปลุสาวกับสปันในตาเราละเมาเตมลาสปันทนตัวเอบอตัวปลุปะเบิ้งแกลนาวกับเซมลังแกลกับเป็นปลุรำดัวนะตัวเอือห้องหัดระลำพากระเจลาละนกงะหลอกมา ลันโรงจองเมาห้องกริงอีไม้ตู้ดอบลูกสาวกวดป่าไอตารกำพากระสะส่วนไหลด้วยตู้สาปานเพื่อนำกวดสายตาและดันสาวันกั้นด้วยตู้ตลอบลีมากวดลอยตากำพากระสะส่วนไหลเกรดลังต่อปันกวดสายตางาละระแยะยัวลั่นกำเดือบวันสร้างและดันสาวันกั้นเกรดลังตัวกวดเกิดจุเหตาโนกับเป็นละตรงชายมกัวประซับและนันมอกแลตัวเอือกับดมหัดราปรอดุกงามกระมเซซีหัดราปรอดปิมโมมกอมจริงด่างโบกันังปรอดมัดรันตัวกุ๊กดมไม่ปุริยาจารลำกันังปรอดด่างจารหัดราปรอดปิมโมมกอมจริงด่างโบหอยดองเงินจารลำกันังปรอดด่างจารไปต่อนั้นเล่นนั่นกระนำตมปลังปรากระดิจาร์และนั่นเอวแลบเดือบบนสร้างกระนำปรากดังจาร์จริงกระนำตมปลังปรากระดิจาร์กระนำปรากดังจาร์โลรำเตโนกบินดงชีลืองเวียนบิงเทียตลำจุงเอื้องดังควากระนงประดังจาควายปูลเปลาควกหอยจาตักลักมปุ่มดีกระแกลมาประแกลมกว่าประซับเมืองปูเปลาหนาวเตโนกบินดงชีลืองเวียนบิงเทียตบีมเนะบรมเหาะควัดกระนงธารประไอปูริยามก่อมกระพตุมดังโบและดันประจาประงะจังเปงะนาหนาวตูตื่นดำงะตลอดกันแทกแกลกิดกายประกันวะเบตอนันเจ้าเกอประดังกันนังประสานจีอาจารย์มกบเบตเกจับหังตุ้มกันนังถาประโยตุ้มเลยงามตามตุ้มพรำอารพิมกละกระเจริญลันรูกลายเจกาเลตีกำเดือบนสร้างเปียเฮตไอตีมาประและนันเฮตเกจับกลายเดือบตา
0: เรากำหนดทนแรมเราตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกระจุดงจีเลืองเวินมิตรีกลำตรงเอิงดังควากันนังประดังจารควายปูลปิลากุกหอยจานจากลักมปิดทางไอปูลมาประลำกันนังประดังจารนาวกระเซมแรงปรับเม็ดกระทุนแรมเราที่สังระคือเราเชียงเลืองวังจันวัลผู้เอ็นเล็ดอันสังระคือซาคือตัวสันทันไตสะสันทันตีนออกมาปรับเราเมืองสังระคือเราเชียงเลืองวังจันตีวัลผู้เอ็นดงจีเลืองวินมิตรีกและนันอิปุลมาประนาวกระเซมแรงกระดับนังยัวกระปรับโตแรมนกตัวและนังกระดับนังยัวกระทุนแรมตัวไอปอตัวปลุกนำตัวไอปอตัวปลุกกระจูห้ำท่อให้ปุลมาประควาสังระคือเราเชียงเลืองวังจันหลัดกละทนแรมตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกจูสังระโมตุปันไอตุเอมาปลูโจเดแรมระหังตัวปลูสปันปูอตุแรมลำนันอตุปลูรัมเราโมดลอยตุเอมาปลูซาโจเดแรมระนกตุกนกบังหะโมปรับเม็ดเลจักเปะตรงเกมตัวไอตุเอมาปลูโจเดแรมตุกลำสังระดงจีเลืองเงินมินเตียกปุ่มนีทุ่มปูตุตื่นสังระคือเราเชียงเลืองวังจันหมอบแปวิทลำทุนแรมตัวไอปอตบลูเอมาตัวไอปอตบลูนำและนันกิจกายสังระกระตื่นดิมลาพระหมอกบุมโปแรมเดแรมระหมอกเลยแรมเท่าลำจารมดิงที่กระปรมโตมจวดกลุ่มทมเอ็บจวดคะแนนทิพหัดะมินมลิมเรากระพุงเดแรมระที่สังระคือซาและนันคือตัวสันทันไตสะสันทันไอ้ปูลมาประนาวกระเซมกลางกระดับนังยัวกะประมโตเรมเล่นอันมึกไกลหำเท่ากะประปรับเม็ดทุนเรมเราลอยนันดูระในสังระงะตุจริงประเอวและชะเดนำทุนนาสังระเล่นอันระเดหมุดเรมตุนำยับสี่โนกระจาเจ้าปรับเม็ดยับกระดับนังเรมรำอารมึงโกทุนดงจีควากำลังประดังจารเลืองเงินมินเทียกปุ่มนีกลายกิดกระตื่นมึงตึมสังระมึงไปทางนั้นมึงกล้ามกลึงประงะพ้นลำทนเรมเราดงจีเลืองเงินมินเทียกกิดกายสังระมดิปุตุตื่นเกรดลังประมโตมจอดมดิกระตังกลายมึงแปรยากระดับนังเกรกันเอาเลมรมโรลำประมโตเรมแปรทนเรมตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกระชูมึงก้มจริงโมกลายดับนังตุตื่น

0: รอยตบลอยมามลันปันตินกตุตวงนิบวนแสงจารนกมะประตัววัลติหัวหอยดองยังๆจามกุมจริงกลายตุตวงและนันมะประหังนิบวนแสงมลันสปันทุนตวยปอตบลอนำดงจีกาวทิวอันลำจุงเอิงดังกแองควากิดไก่กนังพระดังจารควาหอยดองยังๆจารเกตลังกลายมะพระนาวตินกมะพระเลาะโมพงควาตึมกนังถามพระและนันตึมสะวาลโยตม
1: ตินกมาพร้อมด้วยบนสังเรียมเบิงฟาตุยหวาและนันสะโอล้วนมอกและเฮิมท่อตรงเก่าตุ้มตาประโยชน์ตุ้มห้องประเกรียมแกงลั่นประรุมตึงและนันไกลเกรดหลังประกนกนาตีตุ้มปอสะวัลเกรงเงาะจาร์มเบทองตุ้มประตุกมอกแกลและด้วมกันเฮเตและเมื่อแกลมกว่าประซับเมืองด้วยบนสังโปเปลากระตุ้มกันนังทาระประโยชน์ตุ้มและนันพงควากระนังประสานจีแอร์ตุ้มสะวัลวัดไลเบมกระตุ้มประโยชน์นังตีมเซรัมกราเบททองนันตุ้มะแกลมกว่าประซับเมืองด้วยบนสังโลรัมเตนุกตรมด้วยบนสังดงจีกาวเทหัวอันควาหอยดาวเย็นสันจาระตุ้มะและดันปุ่มดีประงะเมืองด้วยบนสังนำแกลเฮิมเท่าตุ้มประงะอตุกหมอกแหลกและกระปักดงจีกิดกายตุ้มกันนังทาระประและนันตุ้มสะฟัลเดกะตังปรากะเซมลำเซมกราตมแกลตรงกะเกาเบิ่มดึกบนสร้างกะยำเกรมแกงไกลที่ตื้นกำดึกบนสร้าง
0: รอยตบลุอิหม่ามลันสปันดงจีหุ่นที่จิงหวากะแองควากะนังปราดางจารนาวตินกกมจิงปราปลาเนกาวตีสังฆะรมโตเดลีกือซาเลนันกึลตวาสะบุนดอนจานแตกลักในจิงซาลำปะสังฆะรมโตลีรกือซาและนันกือตัวมอมกุมจริงประปลาหนักยาวลำจารติดหกในดงจีหุ่นที่ยิ้งหัวกับแองควากระนองประดังจารปิดทองพงควาปิดลาปลาและหนักยาวลำวาตาสังระเอโนหนักยอมตัดในมึงถึงกระนองแถมประไอปุริยามนิเลจันรูแปปลาตีถึงสังระรวมโตได้ลีรกือซาและนันกือตัวเอ็นแต่แหลมกุมจริงประนันดงจีหุ่นที่เชียงหัวกับแองควากระนองประดังจารมปิดทางไอปูลมาประนาวกับเชมกลางตึมตุเรมนกโตกนกหัวบังตึมนกยัวกับประมโตเรมมปิดทางนั้นเท่ากับจับประปรับเม็ดตรงได้มุดทนเรมเราที่สังระรมโตได้ลีลกือซากือตัวสะบุญดอน
2: รอยตบลุอิหม่ามลันสปันอิปุลปีกุมกานดับจานดักลักกุมจริงกะละกะบินกะเชมตลังวิทเอมาทุนลอยงะฮันดะปรากะตึนปีลงกานดับรูปัมปิดมรกะไลบุญกะนับตุมกราปรากะนะมระคือทุนตวยปอตบลุซาตวยปอตบลุนำนาวกะบินมองที่ตึงตังดินหึงลำอิปุลปีกุมกานดับเวียดนามดงจีอียังกรีในกะนังlâm trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cái em khoa cái nòng bọ đảng cha khoa cái nòng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha
1: ดิมดาร์คนักกรวยจักยาวกะหันวาโฮเอมาทุนิกาวตุ้มเกลิปุลปิกุมกะหันดับจารตักลักเลยงะลูหัดับระดุมดิงะลอมาเด็กยาร์ประทุมกราปลามจริงเพราะแกลบุญกะนับกะจับรังกลุ่มจารมก็มจริงอีหมายตุ้มปลุกจุกแกลกะบินตุ้มต่อเร็มกะแกลมดิกยาร์ประทุมกราหมอดหลับปลุกจุกฮิปอนามิตุ้มเกลกนาดุมดิงะลอมาเลยงะเบทอมลิมรอมเด็กมาประดุยแดมเจมดังปลามจริงดังรงดมิปุลปิฮกุมกะหันดับลำจารตักลักลอมเดงตีแกลดูประเกอกะหันดับงะลอมาตุมกราปลามจริงรุมลันน้ำทนตัวปอดอบลุนำแกสับรักอิปุลปิฮกุมกะหันดับมอหริมกัวพลัมโปรเซตุดอบลุสายแกลปรักเดเฮนตลอบลุดวยแกลปรักมกางทนตัวปอดอบลุซาลำกระทุนตัวปอดอบลุนำตัวปอดหลอบลุซาลองตัวกระทุนตัวปอดหลอบลุมราอามาลามาโอ้ก่อใส่กะหันดับบุญกะนับเอโนก่อเสร็จดีกะยาสามจังมอยมาปลุกกระจายตู้อีปุลปีกุมกะหันดับจารมราดูลำสามจิบจับมเสร็จเทียมปลอมะและดำดิบลาระตุกนุปิมโมตุมกราบปลอกกันวะตุตื่น
0: อีปุลมาปลอกกระนองปลอกสั่งจีแอจารเมืองดงจีดาวมีกับแองควากระนองปลอกสั่งจีแอจารแบลันเล่าในกระเซมกลางตึมหันดะปลอกรูตุปิเลลำวัลตุเตมกรัมจิงหัวผู้และนันวัลตุเตมกรัมจิงแอดาร์สะแอการแบท่ากระจับปลอกลอยงะนำปิดเลาะโมพงควาตึมกระนองถามปลอกโยตม
1: ตีวัลโตเตียมกรัมจิงหัวฟูเอปุลนาวกระเซมตลังหัดรับรองงามไกรลานนาวกวัลโตเตียมกรัมจิงหัวฟูเบตองหัดรับรอยจุคลีลันบราจิโนและดันดวงงามกระดุมกระตะกิลันนาวกวัลโตเตียม

0: กรามจริงตัววัลตุเตียมกรามจริงเล่าวัลตุเตียมกรามจริงปะตุเอ็ดลงวัลตุเตียมกรามจริงปลดตัวลำวัลตุเตียมกรามจริงหัวฟูไอ้ใจกระเสียมตั้งและดันมือตุ้มกันนังถาดประโยชน์ตุ้มเฮิมทอกเลยเลยงาหัดจับรัวดองชีดำบีก็เอ็งควากันนังประสานจีแอจาร์เกิดกายตุ้มกันนังถาดประตุ้มสามฟัลและนันกันนังประตุ้มเปลี่ยมเด็กกระตั้งแกล้งอัดตุ้มประพนบอนิกก็แกล้งอัดประรุมตังกันนังประตัวไปเลียเบเฮิมทอกละตุ้มหัดจับประงะและตู่จริงเบงะตู่จริงหัดจับกระจ่าเจ้าตุ้มกันนังถาดประเบมหัดจับกระจ่างะกลับงะติกรับเลยเลยงาจักหัดจับกระจ่ารุมตังตุ้มกันนังประรุมตังดิอินอมดิมาประมดิมบงมาประงะประห้องไกลประมารกระเตินงะตู่จริงหัดจับประยศีเรมลันกระจ่า
1: อมนิบุญสร้างและน้ำหมิงกับกุ้มจริงแกลมแอคอโมโยกระดังนอดแรงตึมนกปลาหนาปูเสาเรียงอมอตาตึมนกกุ้มจริงกะไลกระตัวมุนกะไลถ้ากระดุจอ้อหังลุ่มนิบุญสร้างตัวง่อยเดอไรเซินลำกลุ่มกุ้มจริงกะไลมแอคในนั่นละเลาะมอหนากระแซมตังตึมนกรังตาหนึ่งทังกระแซมตังลงเบิงเล่นอันปลายปาวิทติดนกหำตามตามนังกรามจริงและนังยัวกาประเสาเรียงและนำนังโอกบลำคืนโกมจริงกระเลมอักเสาเรียงแตกแลกทนตัวไอปอตุโปรนำหมอเกียมปะตุกการหำตาเสิมนังเมืองใส่ตุเอมาปลุเอมากระนังประตุมกรามแนมเพลย์หับตักษาโกใส่นิบุญสร้างหังลุ่มตามนังเมืองหล่อมาตัวแซมดังเมืองปูเสาเรียงกาแฟตึมตามนังเมืองหล่อมาเกิดลื่นตุกเกิดตึมตามนังเลมกรามจริง
2: điểm suy nghĩ đầu tiên là sản phẩm từ lụa tơ tằm là
0: rồi này có bị cơ người ti tơ ta lấy lo bùm nà hiền ngạm cà mừng rót mày lót biết na rung lót mày lo ngạm cà lùm tằm nầm căn đà lầm nan mò chêm cầm chìm mực na rung lót mày còn mình bro ngạ này chẳng ti bìm là ti lụa nốt bìm được bun sang tuê nguy thao hên cầm nà hiền ngạm cà mừng mày lót là trà Việt Nam bồn đi tấm tằm nầm cầm chìm mừng trà đặc lắc
2: quảng bá đến người dân nhiều hơn
1: กกันรังตะมึงหับตักษาปรางะเลาะมาหูเกอร์แอการซิตุมูเงาตึมตำนังกวาดลำตินไอเลาะหมอหมตะหังตวยงวยเจงะมกรามึงลารงลัดมรายเล็ดอันนัลยัลงะมกรามึงมรายลัดในตึมตำนังงะมกรามเรามึงหับตักษาในตึมตำนังในหมอลู่ตวยงวยดิงกระเซมตัง
3: Hiện nay là cái vùng trồng của dâu tằm tơ.
1: Bọa rồng lật mai làm trà tạc lác, một lại đi kìa tương mừng xùi lễ. Bộ nếp nếp buồn sang hà tiếp nà yêu rồng ba, rồng hình trúc cờ và phụ yên. Nếp buồn sang tịt này ngạm bọa là nà yêu rồng lật mai, ế bế hằng ế tu thôn lễ. Tùm bộ xa và làm trà tạc lác, tươi xa ái rồng lật mò rổ cổ.หับตักษาไม่ลักปักปรังกริ่งปลาเล่นอันโกลกะเปลยจิรุหลัดมึงนิบวนสร้างกลายยมพันไอตีมึงตึมนกหอมตามนังโอกบลำกืลมกุมจริงกลมอักอมโยเอโนตุยสิตึมตามนังดุจโอเบธาเลาะหมอกลายจักกาลยาเลกับระเลาะมาลำจานแตกลักเติมนังมึงเลาะมาหมอลุ่มในเท่าขับแจ้งเล่นอันเปลยแปลว่าลักนั้นไกลยัดเลยกับประโลมาแตกลักโมเปียมตุตีลูนก เอิมนิปุ่นสร้างหลานบิ่งกับลอยสีบุบรามเลมรอมโรอตุกตมลูกไหลเล็ดลันลำนั้นโมบรามดิกไหลเท่าสร้างเล่นอันไกลนิปุ่นสร้างกาจวดมึงแปลว่ากระดับหนึ่งเลมรอมโรในจริงตึมนกดมแจงปีโมฮะจะไล่แปลปรามเลมรอมโรกละนิกตุหังนิบวนสร้างเล่นอันดิมลาปูตุตื่น
0: ลำนำลานอกอทนนกงารำอารสะหัวส้นมองามกระและตุปายบอนำตุขุจุปลดตวมตารำอารลำนั้นรำอารงามกระแถมและตะในนรำอารและมองามกระลวยลานลิมรอมรูดยมองะตุแสตุกันจักตุข้าสนันเดียบนสางดกหมอกแหลมมินหุยสะเมื่อเติงงามกระตุ้มตารำอารลวยลานเด่งปลุเอาดกตัวมลูกแหลกับบ้ากระจำลิมรอมรูกยวนันลุมด้วยงะรำอาระดุกมากนอันดุษะกะเจ้าแปรก็เถางะเลยเสบุไม่ดุกเตนัยมอลุมด้วยหิมุเฮโลติบรวงงะรำอาระเลเบียบิระในบรวงงะรำ

0: ารมอมตาและเฮติยาปรอมดิบนสางกันดูกับบ้าไม่กระจมปลังไปดิบนสางกาได้จัดเมืองโอ้ของหัดรำลิมรอใน
1: ม
0: รางามกระรำอารำเทหอยโลติเบียดมอกนัดรุ่นลำสากระจมปลังไปเก่าบุหิเลยเมื่อลำฟืองอีกแล้วมอลู่ลุฟัลบวนซามจนและบรอดรูมด้วยบนสังหะรำอาร์รวยละดิ่งปลุกแกรกันนำเราตีสังกับเป็นลุ่มตามด้วยบนสังลำสะพิมดิ่งตีเตในด้วยกับจูปรอมลิมรอมโรรวมด้วยบนสังงามกระรำอาร์รวยกระดับหนึ่งวีเอ็นไอดีกระดับหนึ่งตะลักมโรเป็นเบตระรวยลานลิมรอมโร
2: เอลูกระตุนงะหันจะรวมนิบุญสังเบลมรมโรกนังพระสังเจียสะปักและตุเรมลงงะเอ็นเตละเรมอิปุลกับโตพระเบลมรมโรลำบุญสังปันกระจับและ
0: อระในตีกระปอสะอีปูลกนาดุลุลูกำดิมตาทนสายบากแลลิกาเฮนกับปรากนวะมเซมะลำปรำลิมรอมโรขาสนั้นเปียมตลามเสียระแกลอตุกดวมในลิมรอมโรกำดิบนสางหล่อจางมางปอกเทมอตุแรมปอปรำลิมรอมโร
3: นับในไม่ลำต้มแปลงตาไอ้ลำหังลุ่มตาประเห็นคล้อยนกหึมตากลิ่นเบาลำไอ้ลันอินเทอร์เน็ตสิงะจังปีกำเห็นหังนิบวนสังเล่นอันเอลึกเท่าสังเห็นสะจังไอ้ตีเยอะกะพุงกนอตุลุจังตุยแรมหัดแรมเลยมรมโรแปะเท่าไรกะประงะแรมอาร์คล้อยมเลยมรมโร
0: กลายยมพันบังปรอมลิมรอมโรติเกลนากุนั่นละรวมเดียบวันสร้างทอยัวทองะและดันทอรัสไอกับปรอมลิมรอมโรลำไกลเดบอกวัดลำนั่นจริงปรองะยมพันไปเวทไกลตุตื่นเกลปรอมลิมรอมโรลำเกลนากุ
2: หัดดำดวงรูปเมืองรักเลยเราลั่นดำดวงสับรูปดวงรูปตักลักเรศในมจือตับในเยอะและจากกำเนิดบุญสร้างและนับบิ่งกับเตรมดิ่งหลังและบวนโลตมต้มลำหัดดำดวงรูปไอไต

0: จ้าใช้วิธีการสอบสวนแบบไหนคือแปลกประหลาดแบบนี้เราเป็นอะไร
1: คนไข้หยุดหายใจแล้ว
0: สองคนสูงกลับไปเขียนบนรายงานไป
1: ครับทราบ
0: คอยบอกเข้าใจว่าเขาถูกตีแล้วแนวใดจนเหตุให้เราได้รับบาดเจ็บสาหัสแท้พวกเจ้าเสียดยังกระเห็ดเจ้าต้องช่วยชีวิตคนนี้ให้ข่อย

0: บุญมีเกิดอีหยังขึ้นเป็นหยังคือมานอนอยู่ที่นี่บ่เป็นหยังลูก
1: ลูกอยู่ดีๆก็สลบลงบ่ฮู้เป็นหยังพ่ออยู่ใส่แม่แม่พออยู่ใส่แม่

0: พอ
1: นอนบ่รับว่าลูก
0: ลูกย่านนะพ่อยามนอนลงแม่นลูกเห็นไอ้แทงถึกตีถึกกับเจ้าทำให้ทรมานลูกทนบ่ได
1: ้ลูกต้องทนเถียงใจลูกยังจะดูแลพวกเด็กน้อยอีก
0: ย้อนลูกไอ้เราเลยต้องถึกทรมานถ้าว่าลูกบ่เฮียกห้องขอเมื่อลาวไอ้เพิ่นคือสิบ่ต้องเจ็บตัวแบบนี้
1: แม่นลูกอยากกลับลาวบ่
0: โดยแต่เป็นอย่างเรื่องนี้มันสําคัญขนาดนั้นบ่พอทั้งตํารวจก็ถามลูกถามไปถามมาว่าแม่นลูกหรือผัวของลูกที่อยากกลับเมืองลาว
1: เออบ่เป็นหยังดอกบ่แม่นโทษของลูกดอกแม่นลูกกูซ้ายเรียกดูแลเมียและลูกกันแม่นหน้าที่ต้องทําแต่พอถามความจริงเน้อเวลาอยู่เวียดนามลูกเห็นหัดแทงมีอย่างผิดปกติบ่ได้เฮ็ดเวียกให้องค์การรัฐบาลเวียดนามบ่หรือมีการติดต่อกับอันคนราชการบ
0: ่พวกลูกเพียงแต่เปิดห้านเฝอน้อยๆเท่านั้นเขาเจ้าพากันกดดันอ้ายแทงจนสิหายใจก็บ่ได้อ้ายแทงน่ะติดคุกย้อนรับโทษแทนหมู่ร่วมงานที่เฮ็ดผิดแล้วบ่ฮู้คิดลักลอบขายสินค้าต้องห้ามแล้วทั้งพวกคนบ่ดีก็อยากแก้แค้นให้เพิ่นอีกผัวลูกเป็นหยังไปลูกและเด็กน้อยก็บ่ฮู้จะอยู่แบบใดพวกลูกต้องการอ้ายเพิ่นพ
2: อ FinallyThe Neo Lao Haksat headquarters has been shut down. The world government is no longer involved in the Pathet, replaced by the CIA. A bit of peace, at least for now.
3: I'm a little unsettled by this false sense of peace.
2: But you were right. Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena for spies.
3: That's why we have to keep it up. As for Pathet Lao in North Vietnam, I've got it all figured out. Aside from Hmong forces under Vung Pao, we've also been rushing to recruit Thai troops for special ops training. South Vietnam just brought in a group of Nguyen and Thai from the north who came after 54. They're fairly well skilled, especially in close combat. With a little bit of training, they'll be ready for deployment.
2: Good. But we need to keep an eye on those that seem harmless.
3: Do you have anyone in particular?
2: Taiwanese embassy just got a new female office worker, fluent in 5 languages, Chinese, Lao, and of course Vietnamese, English, and French. Bit overqualified for a simple office job, don't you think?
3: Oh.
2: Her name is Wai Cho. Beautiful name. Very beautiful figure.
3: You mean keeping tabs on her?
2: Not yet, but that's what makes her dangerous. She's been in Laos for over a month. She hasn't contacted anyone outside of the Chinese embassy. Yet somehow, she knows everything about Vientiane. You see, Chinatown's becoming like a info market. You can buy anything there, even White House secrets.
3: What did you say her name was again?
2: Wai Cho.
3: Wai Cho.

ขอให้ท่านเข้าใจให้ข้าพเจ้าบ่อยากสร้างความยุ่งยากให้ท่านเพราะว่าข้าพเจ้าบ่ในนามราชวงศ์มหารัฐบาลดอกเพียงแต่ข้าพเจ้าในนามส่วนตัวมหาท่านเองในนามคนเป็นพ่อมหาคนเป็นพ่อเท่านั้นเจ้าเฮียนท่านอุปราชข้าพเจ้าเข้าใจดีและเห็นด้วยอย่างลึกซึ้งถึงแม้นว่าข้าพเจ้าติดตามสภาพการในข่าวต่างๆแต่ตามหลักการของรัฐบาลแต่ในความคิดของข้าพเจ้าก็เป็นอันเดียวกับท่านข้าพเจ้าขอมีความคิดของผู้เป็นพ่อขอให้ท่านมีความอุ่นใจสนั่นขอขอบใจท่านคำขอบใจสำหรับเงินผู้ที่เป็นพ่ออีกผู้เป็นพ่อคนหนึ่งข้าพเจ้าขอลาก่อนเนอะ

0: Ông vào đi, đừng nói với người ta trước rồi đấy.
1: Rồi, cảm ơn nhá. Dạ, em chào chị.
2: Phòng bên kia cũng giống phòng bên này. Nhắm đi, xem ở được thì ở. Tất cả những người Việt Nam vượt biên sang đây đều qua khu ổ chuột này, rồi té đâu thì té.
1: Thế là chị từ Việt Nam qua lâu chưa chị?
2: Việc đầu tiên ý, đừng tò mò vào những chuyện không liên quan tới mình.
1: Dạ.
2: Khi ở nhà một mình, dù trời có sập cũng không tỏ mặt ra ngoài.
3: แม่น ความจริงว่ะพ่ออ
4: ื
3: มแม่แม่เอ้ย
4: แม่ยังลูก
3: เครื่องที่ลูกเอามาตอนที่หาของกลับบ้านเอาไว้อยู่ใส่แล้ว
4: แม่คิดว่าลูกบ่ต้องการเครื่องของพวกนั้นแล้ว
3: แม่เอาออกมาให้ลูกดูแม่เอาออกมาตอนนี้เลย
4: มาริซามาริซา
3: เจ้า
4: ไปเอาเครื่องของนายยิงขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไวๆลูกเอ้ยเกิดอีหยังขึ้นสามีเอ้ยเกิดอีหยังขึ้น
3: แม่
5: จ้าจ้าจ้าจ้า
6: จ้า giữ giùm anh vững vàng lên

0: เปลี่ยนก้อนหินบ่มันมีความหมายหยังบ่ลูก
1: ลูกบ่ฮู้ลูกฮู้แต่ว่าอ้ายเราสัญญากับลูกว่าออกจากคุกแล้วลูกจะต้องส่งมันคืนให้เรา

0: คนนั้นแม่นลูกเลี้ยงของท่านประวัติแม่นบ่เรายังมีชีวิตอยู่บ่เราหนีออกจากคุกป้องกันความสงบคือแนวนั้นวะ
1: แม่นแล้วอาจจะย้อนการแทรกแซงของราชวงศ์หรือรัฐบาล
0: อย่าคิดคือแนวนั้นสำหรับพวกป้องกันความสงบราชวงศ์และรัฐบาลก็ช่วยได้แต่ชีวิตของเขาเช่าในคุกเท่านั้นบ่สามารถออกไปนอกคือแนวนี้ได้คนนี้ที่ได้คอยสนใจแท้ไปหาป้องกันความปลอดภัยขอเอกสารคำให้การละเอียดของคนนี้เอามาวางถึงณโตให้คอย
1: เจ้าหัวหน้า

0: ลุมก็คุมดิบวนช่างและน้ำบิ่งกับกับหายเองเจอกับดิ่งกลางจำดงรูปพังไกลเดเมื่อระกลมเราและนั้นจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอตุ้มตาพลสนัยไกลกบินกำลังคิดแก่ประดังจ่าตักลักตาตัวพลุสปันควากำลังประดังจ่าตักลักลืมเหวินมินเทศกระเช่นกลางประปรับเม็ดกระทุนเทมเราดงจีกาวทิวาอันควาหดดงยยังจารมาประหังนิบวนแซงมลันสปันทุนตัวไอปอตัดโลนำกระแองควากำลังประดังจารวินที่จิงหาแนวที่นกกบจิงประปลาหนาแก้วที่สังระรมโตเดชลีรคือซาและอันคือตัวสะบวดดนกระตอมแปลงประยาดำในเมลมรมโรคกำนิบวนแซงลำรอยตบลุอิหม่ามลันสปันกำลังกิดแก่ประดังจานแตกลักกุมจริงกลายกบินตาลตัวปลุสปันลอยลันดงรูปและนันกบินตีนกแปะกระเซมแปลงตึมตาพุนมึงประดังกำลังประสังเจแอจารเล่นันตึมกำลังทำประโยตมแปะหัมตาอากาศสับปุ่มกบกลายกุมจริงประขณะประขณะตุและนันตึมตาประโยตมกันลอยนังตีงะดงจีลืองเวียนมิงเทียกลำตรุเอิงดังควากนังประดังจารควายปูลปิลาก็ข่อยจารแกดลังไกลกับบินนาวกับบินละเมาตึมดงจีกาวทิวาอันลำตรุเอิงดังแกแองควากิดไกกนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารโดหุยหุยนิมกับลำตรุเอิงดังแกแองควากนังประดังจารควากนังประสังเจแอจารหุ่นที่จิงหัวแกแองควากนังประดังจารอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประมักจังโตกุเวียดนามจารตึมดงจีลำกระนังกิดไก่ประดังจาร
1: ตีโนกะเบนปอเปลานาวกะเบนกัวประซับกะหัดระประตูไปเรียรุ่มตึงตึมตาพ่นกระบวนซามกอมกราเวทเป็มแปะนกโตกระตุ้มเกาะแสยอลำหัดระประรุ่มตึงวาดมกราทงโฟเอียนตรงชายกะหัดระประดูปรักแปลบะเหียมอย่างบ้วนกำดิขวาทนหัดระประตุกงามกราแกลดูปรักกระตุ้มิปุลดิหลังเกลียมโตแกลดาวกระเสียมลำเด็กมิเซรมกรากระเดลันยอกระซิงปลาวัสสะสุนไหลจารตักลักและนันสะฟันกันจารสลายกันยำเปียมกระหำอารกระเดลันไกลกับเป็นหลอกคาเซียมลังกวบอาซับกระปรอมกอมจริงกับนำปรอยปุริยาปรอกนวัตุและนันตมตาประยุมพันกันเลยนังตึงะห้องตมหัดระปรออตุงามกรามแสซีหัดระปรอและดันไกลกับจ้ามาปรอเลยงะหัดระไอลานเกรียมแกงไกลดับปีนังลันจารมกรามดิบวนสั่งดับปีนังไกลกันเนามดิกยาเวียดนามจริงลายจารแอกสิดิกยากระตังไกลกับจ้าเลยงะสับจนเมืองบานบีทือเกอปีกุมห้องลายจารตาเจงาวโยตัวห้องปรอหัดระเพียนและดันเรียมเราหัดระเพียนโลธรรมเป็นรถไกลกับเบนดงจีลึงเหวียนบิงเจ็ดลำจุงเอืองด่างควากระนงประด่างจารควายปูลเปลาควกหอยจารตักลักเปลี่ยนยะเปรมเดกยาประตุมกราเมืองปลุกกระจตุกกระลงจารบีเจกกระตุมหัดระประปร่องตีวัลตุมกราทุงโฟเอียนกายยำพ้นมอวัลหัวตั้มกระดุนหมรันใบกบและนันตุมตาประพ้นปีลิรมเป็ดจารละตุเอกำพาลำโปรเสตุปลุกปะไอแกลประคลำสาทนเปรูบะเหียมจำกุนกำดิเมืองนำปลุกตุกกระจุบลหิมาทนđồng chí lương nguyễn binh triết yêu lai túm cân đằng thà rập rọ làm quạ và sắp cờ túm hạt rập rọ cài cái chắc lạc tục ngầm cà cờ xiêm lòng vết cài trầm cạm cọm cà vết buồn xàm rò mặt lên ngã hạt rập rọ bờ hiếm trầm côn lại nằn túm tà bầm căn mòm quạ và sắp tiền nộp cả bệnh này
0: làm rồi tập lối imam lan sập ăn cân đằng cài lăng rọ đáng chản thạc lác cộm trình lết cài cái bin tàl cái chú hằng cài cái bin loại làm đùng rúp lên ăn cái bin tị nóc.เปียกระเชมแปลงตึมตาพนเมืองประดังกระนังประสั่งจือแอเล่นันตึมกระนังแถมประโยตมประมกมจริงตึมกระนังประประกระนัทุเล่นันตึมตาพนยมพันกันลอยนังตื่นแงดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตุเอิงดังควากระนังประดังจารควาไอปูลปิลาคุกหอยจารแกดลังไกลกับบิน
1: ตีนกับเบนกันนังเกรดลังประดังจารตักลักกระเซมลังมัวประซับกำได้มเซมกราแกละยอกระซิงกระเจลันปลาวัสสะส่วนหลังจารตักลักและนันสาวันกันจารสลายเลยเสียรำอาเฮิมทอพนกระยอกระซิงกระเจลันนั้นก็ยาซ้อลำประกายกรารูปลันดังบางทนเสปอตปันในตุตปันเปลี่ยมาห้องปะปรองอีไม่ตุตปลุสาวกไปไปตาเป็ดทองปลุส

0: ตากว่าสปันในตาร์มรอละเมาเตมลาสปันทุนตัวไอบอตัวปลอปะเบิ้งแกลนาวกับเซมลังแกลกับเบนปลุรัมดัวนะตัวหังฮัดระลำพากระเดือลาละนกงะหลอกมาลันโรงจองเมาห้องกริงยิมายตัวดัวปลุสาวกับปะไอตาร์กามพากระสะส่วนไหลด้วยตัวสปันปลุนำกว่าสายตาร์และดันสะวันกั้นด้วยตัวหลอบลีมากว่าลอยตาร์กำพากระสะส่วนไหลเกรดลังตะปันกวัดสายตางาละระยะยัวลั่นกำเดือบวันสร้างและดันสะวันกั้นเกรดลังตัวกวัดเกจุเฮตาโนกับเป็นละตรงชายมัวประซับและดันมอกแกลตัวกับดมหัดาประดุกงามกระมเซซีหัดาประปิมโมมกอมจริงด่างโบกันนังประมาจันตัวกุ๊กโดมิปุริยาจาร์ลำกันนังประด่างจาร์หัดาประปิมโมมกอมจริงด่างโบหอยดองเงินเซนจาร์ลำกันนังประด่างจาร์ไปต่อนั้นเล่นั่นกันนำตมปลังประกดีจาร์และนั่นเอวแลกเนื้อบนสร้างกันนำประดังจาร์จริงกันนำตมปลังประกดีจาร์กันนำประดังจาร์บล็อกรำเตโนกับเป็นดงชี้เลื่องเวียนบิงเทียสลำจุงเอื้องด่างควากันนำประดังจาร์ควายปูเปลาวกุ้งหอยจาร์ตักลักปุ่มดีกับแกลมาประแกลมกว่าประซับเมืองปูเปลาแนวเตโนกับเป็นดงชี้เลื่องเวียนบิงเทียสบีมเนี้ยบรมเราะควัดกันหนึ่งธารพระไอปุริยามก่อมกระพตุมด่างโบและดันประจาประงะจังเปงะนันนาวตูตื่นดำงะตลอกันแจ็คแกลกิดกายประกันว่าไปต่อนั้นเจ้าเกอประด่างกันหนึ่งประสานจีอาจารย์มก่อมเป็ดกระจับหังตุ้มกันหนึ่งธารพระโยตุ้มเลยงามตามตุ้มพรำอารปิมกละกระเดือนลันดูไกลจักรเลตีกำดิบวันสร้างเปียเฮตไอตีมาประและนันเฮตกระจับกระเดือนตา
1: เราก็มุดทนแรมเราตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกับจู้ดงจีเลืองเหวินมินเทียกลำตรงเอิงดังควากระนังประดังจาร์ควาไอปูลปิลากุกหอยจานตักลักมปิดทางไอปูลมาประลำกระนังประดังจาร์นาวกระเซมลังประปรับเม็ดกะทนแรมเราที่สังระคือเราเชียงเลืองวางจันวัลผู้เอียนเล็ดอันสังระคือซาคือตัวสันทันไตสะสันทัน
2: ตินกมาประมรอเมืองสังระคือเราเชียงเลืองวังจันตีวัลผู้เอียนดงจีเลืองหวินมิเทียกและนันอิปุลมาประนาวกระเซมกลางกระดับนังยากระพร้อมโตเรียมนกตัวกระนังกระดับนังยากระทุนเรียมตัวอิปอตัวปลุกนำตัวอิปอตัวปลุกกระจูห้มทออิปุลมาประคว้าสังระคือเราเชียงเลืองวังจันหลัดกระทุนเรียมตัวอิปอตัวปลุกนำตัวอิปอตัวปลุกกระจูสังระโมตุปันอิตุเอมาปลุกโจเดเรียมระหังตัวปลุกสปันปัวอันตุเรียมลำนั้นอันตุปลุรำเราหมดลอยตุเอมาปลุสาโจเดเรมระนกตุกนกบังหะหมอปรับเม็ดเลยจักเปะตรงเกมตัวตุเอมาปลุโจเดเรมตุกลำสังระดงจีเลืองเงินมินเทียกปุ่มนีตุ้มปุตุตื่นสังระคือเตาเชียงเลืองวังจันหมอปรับวิทย์ลำทุนเรมตัวไอปอตุปลุเอมาตัวไอปอตุปลุนำและนันกิจกายสังระกระตื่นดิมลาพระหมอกบุมโปเรมเดเรมระหมอกไล่แรมเท่าลำจาร์มดิงที่กระพร้อมตมจวดกลุ่มท่มเอฟจวดคะแนนทิพย์ฮัตมินมลิมเรากระพุงได้แรมระที่สังระคือซาและนันคือตัวสันทันไตสะสันทันไอปูลมาพระนาวกระเซมกลางกระดับนังยากระพร้อมโตแรมเล่นอันมึกไล่แรมเท่ากระพระบรมเมตทุนแรมเราลอยนันดูระในสังระงะตุจริงพระเอวไล่ชะเดนำทุนนาสังระและอันระได้หมุดแรมตุนำยับสีโนกจ่าเจ้าปรับเม็ดยับกระดับนังแรมรำอารมึงโกทุนดงจีควากนังประดังจารเลืองเงินมินเทียกปุ่มนีกลายกิดกระตื่นมึงตึมสังระมึงไปทางนั้นมึงกล้ามกลึงประงะพุนลำทุนแรมเราดงจีเลืองเงินมินเทียกกิดกายสังระมดิปุตุตื่นเกรดลังประมตมจวดมดิกระตังกลายเปียยากระดับนังเกรกันเอาเลมรมโรลำพร้อมโตแรมเปียทนแรมตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกระจูมก้มจริงมอกไหลดับนังตุตื่น
1: รอยตบลูอิมามลันปันตินกตุตรวงนิบบนแสงจารนกมาประตัววัลตีหัวหอยดองยังยังจามก้มจริงไกลตุตรวงและนันมาประหังนิบบนแสงมลันสปันทนตัวไอปอตบลูนำđồng chí cao thị an làm trung ương đảng cái em khoa kịch cài cái nòng prạ đảng char khoa hội đồng nhân dân char kết làng cái lời mạ prạ nào thị nọc mạ prạ lọ mồ phùng khoa tươm cái nòng thảm prạ lên ăn tươm xạ và dỗ tôm
0: เต ติโนกมาปรวมด้วยบนสังเรียมเบิงฟาตุยหวาและนันสะโอล้วนมอกและเฮิมท่อตรงเก่าตุ้มตาประโยชน์ตุ้มห้องประเกรียมแกงลั่นประรุมตึงและนันไกลเกรดหลังประกนกนาติตุ้มปอสะวัลเกรงเงาะจาร์ไปทางตุ้มประดุกมอกแกลดและร่วมกันเอเตลเมื่อแกลมกว่าประซับเมืองรีบวันสร้างปอเปลากระดุมกันนังทาระประโยชน์ตุ้มและนันพงควากระนังประสานจีแอร์ตุ้มสาวาลวัดลัดเบมกลาตุ้มประโยชน์นังตีมเซรัมกราเป็ดทองนันตัวมาแกลมกว่าประซับเมืองรีบวันสร้างโลรำเตนุกตรมรีบวันสร้างดงชี้กาวเทหัวอันควาหอยดาวเย็นสันจาระตัวมาและดันปุ่มดีปรองะเมืองรีบวันสร้างลำแกลเฮิมเท่าตุ้มปรองะอัดุกหมอกแหลดและกระปักดงชี้กิดกายตุ้มกระนังทาระประและนันตุ้มสาวัลเดกะตั้งปรากะเซมล่ำเซมกราตมแกลตรงกับเก่าเบิ่มดิบบนซางกะยำเกรมแกงไกลทีทื่นกำดิบบนซาง
1: รอยตบลุ่ยมามลันสปันดงจีหุ่นที่จิงหัวกะแองควากะนังปราดางจาร์นาวตินกโกมจิงปราปลาเนกเอาตีสังระรมโตได้เลือกซาเล่นอันกึลตัวสะบุญโดนจานแตกลักในจิงซาลำปะสังระรมโตลีรกุลซาและนันกุลตัวมอมก้มจริงประปลาหนักยาวลำจาร
2: ติดอกในดงจีหุ่นที่ยิ้งหัวกแองควากระนองประดังจารปิดทางพงควาปิดลาปลาและหนักยาวลำวาตาสังระไอโนหนักยอมตัดในเมืองตึมกระนองแถมพระไอปุริยามเนื้อเลจันรูแปะปลาตีตึมสังระรวมโตได้ลีรกุลซาและนันกุลตัวไอแต่แหลมก้มจริงประนันดงจีหุ่นที่เชียงหัวกับแองควากระนองพระด่างจารมเปิดทางไอปูลมาพระนาวกระเชมกลางตึมตุเรมนกโตกนกหัวบังตึมนกยัวกับพระมโตเรมมเปิดทางนั้นเท่ากับจับพระปรับเม็ดตรงได้มุดทนเรมเราที่สังระรมโตได้ลีรกุลซากุลตัวสะบุญดอน
1: รอยตบลุอิหม่ามลันสะปันไอปูลปีกุมการดับจานดักลักกุมจริงกะละกะบินกะเชมกลางวิทย์เอมาทุนลอยงะหันตะปรากะตื่นปีลงการดับรูปแบบพิษมรกะไลบุญกะนับตุ้มกราปรากะนอมพระคือทุนตัวไอปอตบลุซาตัวไอปอตบลุนำนาวกะบินมองที่ตึงตังดินเฮืองลำไอปูลปีกุมการดับเวียดนามดงจีอียังกรีในกะนังลำตรงเอิงมัดตรังโตกัวเวียดนามกะเอียงควากะนังประด่างจารควากะนังประมัดตรังโตกัวเวียดนามจาร
0: ดิมดาร์คนักรู้จักยาวกหันวาโฮเอมาทุนิกาวตุ้มเกลิปุลปิกุมกหันดับจารตักลักลวยงะลู่หัดระประรุมด้วยงะลอบมาเด็กยาร์ประทุมกราปลามจิงมรอกแกลบุญกะนับกะจับรังกลมจารมกอมจิงีหมายตุปลุกกุจุแกลกะบินตุ้มโตแรมกะแกลมดีกะยารประตุมกราหมอดหลับลุกกุจุฮิปอนามิตุเกลกนาจุมดึงะลอมาเลยงะเปทอมลิมรอมเด็กมาประดุยแดมเจมดังปลามจิงดังรงดมิปุลปิฮิกุมกะหานะดับลำจารตักลักลอมเดงิตีแกลดูปรักเกอกะหานะดับงะลอมาตุมกราปลามจิงรุมลันน้ำทนตวยปอดอปลุนำแกสปรักอิปุลปิฮิกุมกะหานะดับมอริมกัวพลัมโปรเซตุดอปลุสายแกลปรักได้เห็นตลอปลุตวยแกลปรักมกางทนตวยปอดอปลุซาลำกระทุนตัวปอดหลบลุ่นนำตัวปอดหลบลุ่นซาลองโต๊ะกระทุนตัวปอดหลบลุ่นมาราอามาลามาโอกอดใส่กะหันดับบุญกะนับเอโนกอดใส่ดีกะยาร์สามจังมอยมาปลุกกระจุกอีปุลปีกุมกะหันดับจาร์มาดูลำสามจิบจับมเสร็จเทียมปลอมมะและดำดิบลาระตุกนุปิมโมดมกระปรกนวะตุตื่น
1: ไอปูลมาประกันังประสังจีแอจาร์เมืองดงจีดาวมีกแองควากันังประสังจีแอจาร์แบลันเล่าในเกษมกลางตึมหันตะประรูตุปิเลลำวัลตุเตมกรัมจิงหัวผู้และอันวัลตุเตมกรัมจิงแอดาร์สะแอการแบเท่ากับจับประลอยงะนำปิดละโมพงควาตึมกันังถามประโยตม
0: ตีวัลตุเตียมกรัมจิงหัวฟูไอปูลนาวกระเซมกลางหัดรับรองงามไกรลานนาวกับวัลตุเตียมกรัมจิงหัวฟูเบตองหัดรับรอยจุคลีลันบราจิโนและดันดวงงามกระดุมกระตะกิลันนาวกับวัลตุเตียมกรัมจิงตัววัลตุเตียมกรัมจิงเล่าวัลตุเตียมกรัมจิงปะมตุเอ็ดลงวัลตุเตียมกรัมจิงปลุตัวลำวัลตุเตียมกรัมจิงหัวฟูเอได้กระเซมกลางและดันมือตุ้มกันนังถาดประโยชน์ตุ้มเฮิมทอกและเลงอาหารประดองชีดำมีกระเอ็งควากันนังประสานจีแอจาร์กิดกายตุ้มกันนังถาดประตุ้มสามฟัลและนันกันนังประตุ้มเปลี่ยเด็กกระตั้งแกลเลงอตุ้มประพนบอนิกกระแกลเลงอประรุมตึงกันนังประตุ้มเปลี่ยเบเฮิมทอกและตุ้มหาดประงะและตัวจริง Bia ngạ tụ chinh hạt ra cả cha chào, đùm cân năng thả rập rõa, bê mò hạt ra cả cha ngạ cả lạm ngạ tì grap rồi. Lời ngạ chắc hạt ra cả cha rụm tầng, đùm cân năng bạ rụm tầng, đi nằm nuôi mạp rõa,

0: ติมบงมาปรักงาปรักของไกลประมารกระเติ้นงาตัวจริงหัดปรักยอสีเรมลันกะจ้า
1: เอิมนิบุญสร้างแล้วนะมิงกับกุ้มจริงแกลมแอคอโมยกกระดังนอดแรงตึมนกปลาหนาปูเสาเรียงอมอตาตึมนกกุ้มจริงก็เลยกระตุ้มมุนก็เลยถ้าเกรดอุดอ้อหังลุ่มนิบุญสร้างตัวอีงวยเดอไรเซนลำกลุ่มกุ้มจริงแกลมแอคในนั่นละเลาะมอนากระเซมตังตึมนกรังตะหนังทังกระเซมตังลงเบิงเล่นอันปลายแปรวิทตินกหำตามตามนังกรามจริงและนังยัวกาประเสาเรียงและนำนังโอกบลำกึนโกมจริงแกลมอักเสาเรียงแตกลักทนด้วยปอตุโปรนำมอเกียมปะตุกการหำตาเสิมนังมังใส่ตุเอมาปลุเอมากนังประตุมกรามแนมปลายหับตักษาโกใส่นิบวนสร้างหังลุ่มตามนังมังหล่อมาตัวแซมดังมังปูเสาเรียงกาเฟตึมตามนังมังหล่อมากระลื่นตุกระตึมตามนังเล่มกรามจริง
2: Diểm suy nghĩ đầu tiên là sản phẩm từ lúa tơ tằm là...
0: Rồi này có bị cơ ngợi tì, tơ ta lấy lo bùm nà hiền ngạm cà bằng rọt mài lót. Bết nà rung rọt mài lo ngạm cà lùm tạm nâm căn đà, lâm năn mò chêm cà chìm mực nà rung rọt mài. Còn mình, bro ngạc này chẳng tì bìm là tì lụ nốt bìm nữ bồn sang, tuê nguê thao hên cầm nà hiền ngạm cà bằng mài lót là chà rà Việt Nam, bò nịch tướm tạm nâm cà chìm bằng chà rà tạc lạc.
1: กกันรังตะมึงหับตักษาปรางะเลาะมาหูเกอแอการซิตุมูเอเงาตึมตำนังกวาดลำติดไอเลาะหมอหมตะหังตวยงวยเจงะมกรามึงลารงลัดมรายเล็ดอันนายาลงะมกรามึงมรายลัดในตึมตำนังงะมกรามเรามึงหับตักษาในตึมตำนังในหมอลู่ตวยงวยดิงกระเซมลัง
3: hiện nay là cái vùng trồng của dâu tằm tơ.
1: Bro rong lật mai làm trà tạc lác một lại đi cái gia tương mừng sủi lễ. Bộ nếp nếp buồn sang hà tiếp na yêu krong pa krong hình trúc cờ vào phú yên nếp buồn sang tị này ngạm bro là nà yêu rong lật mai ép hằng ép tu thôn lễ tùm bộ xã vào làm trà tạc lác từ xã ai rong lật mò rô cô hấp tác xã mai.ลักปอกปรังกริงปลาเล่นอันโกลกะเบลจิรุหลัดมึงนิบวนสร้างกลายยมพันไอตีมึงตึมนกหอมตามนังโอโกบลำกลมโกมจริงกลมอักอมอโยเอโนตุยสิตึมตามนังดุจโอแบทาเลาะหมอกลายจักกลยาเลกะประเลาะมาลำจานแตกลักเติมนังมึงเลาะมาหมอลุ่มในเท่าขับแจ้งเล่นอันเปลยแปลว่าลักนั้นเกลยยัดเลกับประโลมาแตกลักโมเปียมทุกติลูนก
4: เอิมนิบุญสร้างแล้วนะบิ่งกับลอยสีบุบรัมเลมรมโรอตุกตมลูกไหลเลดลันลำนั้นโมบรัมดิกไหลถอดสร้างเล่นอันเกลยนิบุญสร้างแกจวดมึงแปลว่ากระดับหนึ่งเลมรมโรในจริงตึมนกดมแจงปีโมหะจะไล่แปลบรัมเลมรมโรกละนิกตุหังนิบวนสร้างเล่นอันดิมลาระพูตุตื่น
0: ลำนำลานอกอทนนกงารำอารสะหัวส่วนมองามกระและตุปายบอนำตุขุจุปลดตัวมตารำอารลำนั้นรำอารงามกระเทียมและตันในนรำอารและมองามกระลวยลานลิมรอมรูดยมองะตุแสตุกันจักตุข้าสนันเดียบนสร้างดกหมอกแหลมเม่นหุยสมเตองามกระดุมตารำอารลวยลานดิ่งปลุเอาดกตัวมลูกแหลกับบ้ากระจำลิมรอมรูกะยวนันลูมด้วยงารำอาระดุกมากนอันดุษะกะเจ้าแปรก็เถางะเลยเสบุไม่ดุกเตนัยมอลุมด้วยมุเฮโลติปรองงารำอาระเลบียะเบระในปรองงารำอาระมอมตาดละเฮตียาปรอมด้วยบนสางกันดุกกับบ้าไม่กะจอมปลังไพรด้วยบนสางกะได้จัดเมืองโอหองหัดรำลิมรอในรางามกระรำอารำเทหอยโลติเบียดมอกนัดรุ่นลำสากระจอมปลังไพรเก่าบุหิเลยเมื่อลำเฟืองอีกแก้วมอลู่ลู่ฟัลบวนซามตรวนและบรอดรูมด้วยบนสางงารำอารรวยละดิ่งปลุกระกันนอมเราเตสังกับเป็นลุ่มตามด้วยบนสางลำสะพิมดิ่งอีตีเตนในด้วยกับโจปรอมลิมรอมโรรวมด้วยบนสางงามกระรำอารรวยกระดับหนึ่งวีเอ็นอีไอดีกระดับหนึ่งตะลักมโรเป็นเบตระเลวยลานบลิมรอมโร
5: thì qua

0: các buổi tập huấn thì tổ có
1: hello cơ trôn ngạ hàn trà rùm níu buồn sang bềm rồm rô cơ nâng bọa sang chị ẻ xa bọc lẽ tụ rèm lồn ngạ anh tên lẽ rèm ý bùl cặp tổ bọa mềm rồm rô lầm buồn sang bằng cái chập lẽ
0: bồi dưỡng những kiến thức
2: Rana ti krapasa e pul konado lu lu kam dui mta thun sai mbak la legal hen ka prakanwa mse mah lam pram li mrom ro pha sanan pe ham tlah msir kle atuk duom nek li mrom ro kam dui bun sang lo chang mang bak them atu rem po pram li mrom ro
3: thời gian đó là chúng tôi đã tiếp tục
1: đập này mày lậm tôm plang ta đại lâm hằng lùm ta bọ hin loay nọc hầm ta lần rau lâm lan internet si nga chàng pi cầm hin hằng ni buồn sang lên ăn e lư thảo sang hin
4: xã là cũng sẽ tiếp tục
1: xã chàng e ti nhớ cờ phùng cái nọ trú lu chân tuổi rầm hạ trạm lề mồm rô bè thảo ra cờ bọ ngạ rầm ar loay nịch lề mồm rô
2: กลายยมพันบังปรอมลิมรอมโรติเกลนักุนั่นละรวมเดียวบนสร้างทอยัวทองะและดันทอรัสไอกับปรอมลิมรอมโรลำกลายดิบอกวัดลำนั่นจริงปรองะยมพันไปวิกลายตุตื่นเกิดปรอมลิมรอมโรลำเกลนักุ
1: หัดดำดวงรูปเมืองรักเลมเราลั่นดำดวงสับรูปดวงรูปตักลักรอยในมจือตับในเยอะและจากกำเนิดบนสร้างและนับบิงกับเตรมดิงหลังและบอลโลตมต้มลำหัดดำดวงรูปไอไต

0: นังจักและดันนกเรียบแหลมดังแกลมกบเป็ดทองดุมก่อใส่ปลาปลายโยหัดรำในเกรดหลังหยอกวบหมอดาวกระนางรามกรับดิกริงฟาดุมกระหมอกแกลปีกันนาร์ยอห้องแกลจอนเมืองนกเรียบแหลมดัง
1: มอลุ่มเวียนก่อตัวสาวว่าสร้างเนี่ยก็ปลาหมอปุ๊บปันพ้นนับรองก่อทุ่นหยับพลัมก็สะท้อนก็ทุ่นหยับลันเวทลันก่อดาวเตือดาวเตือลันดาวบาร์ดาวเตี้ยวก่อเวทดุษาละหมออยู่หมดทั้งเตี้ยวชมอาตูทำภาษามาจริงอันก็เกิดจริงอันทำบุตรสร้างบุคคลดอกแคร์ตัวจริงดันแต่กระปลาสเริงทันแต่ความจริงแต่หักหายไปกิ่งเงียบที
0: เดียวเมื่อยอดกองเบนกองกราวิตปลอกกันว่าดูดโอซามตาประยมพันมอสะแอเพมกลำกลังลำแกลบาหัดรำจนเหลืองะลำแกลเฮติบนั่นละอีปอลกนาดุติเกินหัวยับนังเท่ากับประเจแกมหำเดือบบนสร้างและนั่นยับห้องแกลจนลำเกลี่ยนุกมเราไอ้ได้ดับผ่าเวทไอ้พวกคนอาจจะลุบวนหังตุ่มด้วยหิมตาทนเยอะลุยตีหมอนังเทาและดันไปอยู่ไรกับจับดังเราอรัตในปลดตะปันขวาลุบวนจริงและด่างเวียนสายหมอนังแรมได้หอกและดันตาทนสายเอองเอซุยยุนขวาบวนปวนจริงซาลำตุ่มคนอาจจะหิมตาทนมอจับรอยไอ้ได้ดับผ่าเวทบวนวอลบวนสร้างปรองไอ้หายไอ้นำด้วยกระมือโลเฮนบรอยเจ้าอัดโลเฮนเมอเมืองกษมลังวัดลาลันตมปลังหัดรำจนและดันตมปลำด้วยบนสร้างเลยงะตุ้มตารำอาลำไม่ลันเด่นตื้อยังเวททางพงขวาปันประบรึเบื้องห้องหัดรำมาปรำเรา
2: อันนั้นเราต้องแคลอันจุดโดยโซ่นะกงเงี้ยโซ่อันภาษาบัดบุตรีมาได้ทันลับมาต่อกงเงี้ยโซ่ได้รู้บนสร้างได้ย้อนเดินถอยย้อนไม่ทิ้งหยับประมาประเกิดบนสร้างได้ลันลาน่ะได้รู้บทสร้างยาคอมเงี้ยโซ่ให้ได้รู้ถึงเบื้องนั่นน่ะบุรุษฟัดเทียนมาวัดต่อมังมือบทสร้างได้ท้อให้ยาเดินถอยได้มาบุระได้เจตเตอร์เลนควานจัดดิ่งดัดได้ไปยาเบิกคอมเงี้ยโซ่ให้
0: เมื่อยกนอเลงะประเกตลำตมปลักดูดโอดุมกนอรุมตาทุนเกินนักุลอยจิงแกลปิมลีระเพยุมเถือพงได้ระตามหากุมเป็ดดูมาประกบวนบังรุมที่บนสังะรามอาร์ลำไม่ลันเด่นตื้อดุมตาประในลักดุมกัวปะหัดรำจนกับประมลิมรอมโรโรแกมเฮนลำแกลเติบ
3: เรื่องในเดย์นาวกันแน่รูบนโปมาทองตีนเบอร์ฮะในเบรกการโบเบรกรังตัวดอกทองตีนลันโปใจจังเห็น
0: เพื่อทำดีกับยาประกันวะดมหัดประดูกับสังตุกประกับอยู่กับประวะและนันรวมกรรมดีประกันวะอัดมอสะเหลงะหมอกและโยกัวของโนปอมเมอร์ลูกก็แสบบุญกระนับหมอและสาเอเพดูงามกราสังทุกมกรามดิบปรกนะและดันรวมด้วยบนสร้างเอสไอเตียมาปรกนะเปียมารัดไหลเกลบุญกระนับก็ใส่ไม้มีเฟืองตกแต่บนปอนจิงซาก็แสบบุญกระนับแดดลันก็สังทุกกับบ้าลันตุบังทนตัวปอตัวปลุหิมาก็ใส่ไม้มาดูปะปลุหิมากลับรักเมืองหาดาปรสาก็ยุสาต่อปันและดันมอจานเทียมปะปลุหิกลับรักของประเกดได้ฮูลเมืองกำลังปรักแบรจานกำลังกันนับใหญ่เวททองปรักมอมเกียรติกวมไม่ละเอาเก่าจานเทียมปรักเมืองกับยุ้ยเปียงามกราสางปรองก็จุดปลุเม็ดวงเห็นยุ่มตัวตุ้นนำปลุหิกลับรัก
4: ยิงก็ให้มาบรมือเนี่ยยิงก็ตาตาหนูปึกสางนะปึกมาปึกนัดเด็ดปึกมาแล้วไปรอเช้าเมื่อรำกะรอลันเด็ดมายิงก็ให้ดาวน้ำมือนรบไปกับทุนดาวไปพายดาวไปติวก็น่าจีเฮมาดาวมุ่มแมนเลยจับยิงนกนารู้ก็หักมาอักมาไอยิง
5: พอจะหมดใบหมดจินสางกระบุญสางโปมสางเทือกอันอันกันโปนดกนับอันโปอัดคอนตัมเมจันโปจังเบรเบรสังกัดยูยูเปียมอสังจักเบะจักสังเซียมเบะดัมดานเบรยูรุงโมและนรุงเบและมาบรัวร์เนนยูเปียฮงกิงเต้ดากและยูเปียนดาปลาไพดาปลาติวปลาสุเรียงสันเรปตัวไหลบนสัง
0: ดังกระแกลมลิมเราเมืองบนสังระในแกละนันอมยกนองเมืองปลอดุมกระดูดโอเบียดไฮลันกลงเรบาดปุยกำไลสังระดมตาปรับพลบนสังมองงามกระและยาปินมเลือกบนสายลิกาตัวมาแกลมเราและดันตุมหัดระปรัดรูสายเพลลำดิ่งลังกับปรอเกรเปียและดันดิมลาคุณครูทารกระเหยื่อนาเตโดโป

องตัวปลดล่อยเวนาเอองแต่เด็บเป็ดรำกรับยเวนาหมอกแหล่ทารกระหันเทหจันหมอกแหล่ปลุกกระดับหนึ่งบาทโอมดังบังบรมะทารกระ

0: นังบังหะยุยนาดมกระจับนังอิวตงและดันตุมแกลถากระจักเสียมลำแกลเด็บตัวเงยเลาะเมาหนาดลังเปียทอสังเห็นตมตาประมาทารกระหลักมอมนิบบนสังเกเปียลำแกลเด็บกวาดลำ
1: สำลันก่องแกรนังไอซาไอเปาเบกินิมองเปียวิทนังไอหลบลุ่ยกลักรักไอเตยและติงเอนุมปรักปิเลกามพระอตกนังไอปลุเอกลักปรักกรับลันเกามะพระนังไอปลุเอมาเลยพระในเกาตือมะลำมงวึงกับพระเหล่ามาจังหมอดเทมประกักยัวลำกอไซ
0: กอไซเองไอเตอติวราลุดกเตบุญตะโดหมอสะรหงะซาลำดุมนุกตุเปียเฮิมทอกะแกลทารกระหยวยนาปรูวันกิวบังแกลเพนเฮติปตากอไซดมกระดับนังอยู่เหตนาโรดมแกลยัดเลียกับแกลเฮติปแกลทาแกลลักมอมด้วยบนสังเกตเปียละดันเฮิมเท่าของตัวเองเว้ยในจริงนักเปียกับแกลทาแกลละมอจุ่มดีลำกรับกอไซเมื่อตอนนั้นพอขัดรับดีกยาแกลทาแกลมกว่าพอมดีกยาปลอดเชิญทิ้งลำวัดบนสัง
2: ที่คือ khi mà bắt đầu được chọn cái điểm để mà
1: มึงเท่ากวดใส่มอระงะพุ่นแปะตรงต่อยเงยไรซึนแปะเท่าหินกะกันเนกรูถากแร่มึงนี่ยอยนาปรูวังเกียวกวดใส่ไม่หึกอักไอตีมีเยอะตึมไรในทำไมบินปีมเซมวาลช่างปลาเทมนามงาเป็ดทั้งอันเลาะเป็ดวิทหนึ่งทางถากแร่เป็นหมตะกะตวยงวยกอจังมังตวยงวยเรซึนมราทอสังเห็นกะกะไลถากเรมนิยอนาบรูวังเกียวมึงนั้นขับแจงเล่นอันปิมลาตึมกะไลถากเรจักแซมมึงนิยอนาแบะไม่อัดเสมะกะเดครูถากเรตึมยอนาแบะเวียดนามลัจปิด
0: เปียบระเชิญเท่งลำวัดบนสร้างเบื่อจริงหัดระเดกยาลำสวยทนเมืองแกลเลยงามเป็ดเมืองริบบนสร้างบนในเกลีนุกหัดแดมตาทนมอสะแอเพมกล่ำเกลื่องจริงปลวงง่ายยมพันดมกอนาจุ่มตาทนเตบวนตาโดลักเบ็ดทองพงขวาปันประบวนเอิมเทิมริบบนสร้างงาบีมเสียมวัดบนสร้างบีมลาระแกลทารกระเหยื่อนาเบ็ดทองนันเฮิมทารุบบนสร้างและดันบีมเริมริบบนสร้างเลยงามดมหัดระประเชิญเท่ง
3: với chức trách là một cán bộ vừa trẻ tuổi tôi cũng rất
0: jing sa kona ru bun da thon kaum pe thong pong khwa pan pro yom therm ne bun sang mde ka ya ra tum ta pro nga thar kre plam nang yo ko phong la lan ti nok po chang pe thom ne bun sam kram di bun sang bru thar kre do sam mbe to nan mde ka ya pro kan wa mko phong kre pe dum klae thar kre yoe naมึงปรองะยอกวบนั้นปรอกระเปียกแกลทารกระเตสะยาเพอมะยอกนมจื้อตินุกระเปียกโดจโอเบดาลอมกวบห้องแกลมเซรปรอมะและนันเดกยาระปรอเชิญเทงลำวัดบุญสางเปตอนนั้นลอยปุลปรอพ้นกำเดกยาระปรอหลอมากรามเดดุมตาปรอพ้นระบุญสางและดันบลิมรมโรลักมะเลงะยาเปนมเปียมเดเห็นหนึ่งจักแลเดกยากะสะและดันมาปรอกำเดบุญสาง
4: บางที่ไหนที่ก็คือมูลคนแ
1: ห่เราจำต้นหมกไหลปิมเลือดเลือดกระจับไม่ลำนิบุญช่างงะพุ่นกนังประตุมกรางะกลายมุดดิหันจะดิกยาร์เลื่อมรมโรงะอันจับพุ่นกะกลายเกตลังพระตึมตาประพุ่นลำบุญช่างเล่นอันประงะละมาจริงกลายจักกาลแปมดิกยาสะนั่นเยอะตึมตาประไม่ปิมดิ่งเล่นอันฮลักลอยงะ
0: ตีลวนตุมหัดรำต้นจริงตุมปรองะกลาเซ็ตยอกวบและดำเดือบนสร้างหลักจริงโปงะพลยมพันกำกรำดิกแลปิมลิมึงกระดันหลอกมาลุบวนมลิมเรารูกะกรับกอไซกรับหัดรับระมาหลวยงะหลักจริงและตุมปตุตื่นมาปะเวทลำแกลเด็บนันยักแกลพลเปียกสะแอบเพมดิกยาปรากนวะไปต่อนันเกรเปียกแกลทารกระจักเซียมมึงตุมยวยหน้าและดำกรำดิกแลเด็บทารกระแกลเบียกวมกวบกระจับต่างเห็นหัดรับดวงรูปลายกระปรองกรัมดิดังบังระแกลมเราและดันหัดรับดวงสับลุดวงรูปตักลักมลันในมจิยะตับในและจักกำเทียบบนสร้างและดันบิงกับเตรมดิ่งหลังและวันอาทิตย์ตัวลำหัดรับดวงรูปไปได้